0: ไม่ทงตาบบุยิงบดีไล่รังทำบานมันบินีมิสนาตาบบุยิงบดียารู้สัจจมิตานีปั้มบอมตาบบุยิงละกะทำบ่าวให้ราบุมันบินีไล่เมื่อเดพจิดาสานาหลนันไนน์ทับดมาวาลีนันไนน์ทับดมาวาลีดา
1: อีต่อไอ้เจ้เอกติงคราไอ้เจ้าเรามาดีฮันเด็กที่ดราม่าเช่าชิดาโรลปัจจุบันมาดีพังมือยาบุนีลามีเมียมชาบกีชินดูดามายามรักตาตาไปละก็ให้เพจทุลมก็จังก์ปะโดอาจุนขอเรียนมาไม่ได้เนี่ยนันไนไอ้เลยเจรีนะอามาทุกไปยาวบดูกันอันนี้ก็คือทุกไปสินะดิโตชุ่มเปลือกเตยวานิดา
0: เอร่านายดิดิ
1: ชาบุดีคิดตั้งน้อยก็อันนี้ชุ่มเมนรอลมาชามาคารีมาชุ่มหลายบักยังหิงก็ไปวานิดาไอ้เนี่ยชุ่มไอ้เนี่ยชุ่มลันมีขรัชาอชีบขรัชายุมบีขรัชาชัมเบลขรัชาตัวบุษเดนยาจิงเคยงานบิดูชูลีลายังบักอีกไก่เดนละโอยาคิดดมนิดโ
0: ตเฮ้ดิสิ่งใครงานบิ๊กวักันคัลเลอร์วยมาสุมาณทบกายนะยามหายคิดได้เนี่ยนังบ
1: ่เฮ้ยเนี่ยคัลเลอร์วยเนี่ยมากี่วักันบุตรอะดูด้าสมัยนะอีบ้านี่ชุ่มมุขใครเนี่ยพมตั้มสเตจตามันสั่งนะบ้านะเมนรอลมาสามกายมักจะชุ่มสั่งลงนักกุมเซนนิงก์บุกี้ว่าตัวนี้ได้ต่อยามเฮโร่กุมนิงไปว่าดีนัดที่คุยต่อสิ่งบุนี่ไอ้เอ็กติงก์ดีให้ตบสเตจ
0: เอร่าให้ตบดูบุตรว่าจะเลยดีกี่นู่ให้เนี่ยนัดแล้วก็นั่งน่ะดูกี่ว่าผมนับรู้ขณะนี้จะรับสู้อีตาคุยที่พิบัติบักก็ไม่อยากบันทึกได
1: ้ต่อ
0: ทงเลียนทราบบุปผาจะด้วยจานีต่อ
1: ซึ่งไม่ต่อ
0: นักคุยพิบัติจะให้สวยบันทึกต่อทงเลียนก็ต้องสาวก็เฮร่าดีสันนิงก็ต้องอีต่อบ
1: ่ก็ต้องไว้สันนิงไว้ด้วยนี่ต
0: ่อ
1: ก็ต้องไว้สันนิงไว้ด้วยน
0: ู่นดูเนี่ยบ่
1: ไม่ต้องอีต่ออจ่าแต่ก็ดีเนี่ยหายบิลุนุก
0: ก็ดี
1: มาดูเอกหายอยู่แต่คุยใจห้องนี้บีมีมังปุ่มังขังแต่ไงเนี่ยพากีโต๊ะตัวนี้ตั้งหลังเนี่ยก็ด้วยนี่
0: ก็สิโต๊ะเลยด่าม
2: าเลี้ยงงานบัสซี่เฮโร่กุ้งเย็นวันโอเมียนเน
1: ี่ยเฮ็ดตัวก็ด้วยนี่ต่อโอ้จ้าได้เลยสู้อันตะกี้ลีลาชิลูเลยกันเนี่ยมาทั้งยานูบุรีลาปังขันได้มาตั้งดูด่าไฮเชวะ
0: โอ้เฮ้ยไม่กูอีต่อโอ
1: ้จ้าเลย
0: กูจ้าเลยตั
1: วอืม
0: วันนี้เป็นไง
3: เทียนบง
0: โอ้จ้า
3: ไอ้คนอีเชอร์ติสกันนะยกตัวฮะนั่นที่หงสุพงมีสูตรีบรา
0: ครุ่มจริงโอ้จ้าย
3: าร
0: โอ้จ้ามิสิอามานี่ดีว่าลีมาเล่คุณจะไปขังชาวบ้านงั้นมาฮันดักไม่ติดท้ายแบบนี้งั้นไซลัมบีเดทเองนั่นเลยปริคาจูเพลูร์มาเล่มามานัดรามาญาติเรียให้รักรีโน่ปวดท้ารักเกน่าให้เพียดหายรีโอ้จ้าไอ้เนี่ยดีโอ้จ้านาซาลักลักก็ว่าจ้าด้าไดเรกให้รู้ลาวให้เนี่ยดีให้รำมันโอ้จ้า
3: หนุ่งไงตัวยามหนุ่งไงตัวรีบตัวคุกี้ตัวก็ลอยตัวคุณเอาผ่านไปจังลีลาอุดก็ต้องมาทำน้ำมันก็ตาเลยรักการสิดานักกี้好几块都不敢拿了，我们好吃那不提多些。哎些，过什么以后我都也要。他那地里拉什么瓜吧？没他啥不里拉苦，他们呢？哎，那包谷那里多的。那地，妈妈都那看里都看里孬了。马啥那爸都那面子偏罗里不都？他妈要我都给你洗你哈。
1: 啊，都你有家。
3: 马啥都那来里都马不明正开正的个。
1: 正的。
3: 他妈那买马啥都蛮狠，没毛病的那帮马。

0: ليبني تا
1: โอ้มอยปาบงกะรีโนนะทันดาโมงานุระไลรำลิสิบองะรางดะลาปมอซิดังบุเฮกทากะละดนะ
2: นาปาบงนามอกิอซวยบะซูอดุมตักปิยูโกอิปามกิจันนาบินาอมานิอิปุไรบะกิยุมพามกิจันนาบินาอมานิยุมปาลาบะอิขวยดิอิปุไรบะกิอปามบะดะซัปปะตาบะนิ
1: คังเดไดเบมาอซูซะเดบะซูไฮเดอิโชรีบงอซูไฮเดManggol wehan biu, hai dana suning deh, nang di.
3: Seran turan hai siengu, angang sida. Masada nap kraba mirul sidi. Pressure cooker dataral kam tuopsu, ma pon tuaro.
1: Is.
3: Amitai lon se, marai da nap te begini, yararu ye biema.
1: Hare, kari hai ba.ไม่ไต่หล่นสิไล่ตัวนั้นปักเตี้ยบ่ะโอ้ยซาปุ่นน่ะมักเสียไม่ไต่เนี่ยไม่ไต่เสียดิบ่ะพันเอกซิซูไม่ไต่เฮกหนงานบ่ะก็อิรูจะทอกละก็นิติกายเดินจะเจริบ่ะไอ้บุไม่ไต่นะเตี้ยก็หายระดันนะ
2: มาป้าบุ้งนั่นซาสาวตลกทุกเสาร์กี่ก
3: ี่ไอ้กี่เตี้ยช่างกลมโตนั่งนั่งเหล่านู้นโลโลกูอิมูน่ะหล่นบ่ะไม่ไต่ช่างกลมเสียหาวินเฮไม่ได้ลุงกี่ไลซอนชูปักใจเนี่ย
1: อ
3: ีป้าดีไลนิ่งไลซอนกี่แค่นับว่าการีสุเลยตีทำโอเสียงละกันเลยเนี่ยงั้นสิดีไม่ได้ลุงเนี่ยยอมละกันลาบนี่นั่งไอ้นั่งงั้นรำบลลุงด่าปุ๊ดาดูดีเฮาจะเกี่ยงงั้นเนี่ยดีขังเลยรวยเนี่ยฮะลุงมาบุลาเลยเหตุนั่นตีอิสากีไลนิ่งอิสากีลุงอิสานขังบ่ไปโ
1: ก้โอ้ยคอยดีเนี่ยบินดาเดบีมากี่มาคงดะจอยสุดจะเดบะให้นักข่อยรำแล้วก็รวยเลยนั่นตีนุ่มิกิมังานบุอันนี้สูบไรบะท่ากิมังานบุอามูบะอังอูบะอสังบะให้ดันทุกไรบะก็รีทัวเอ็นง่างอินุขังเด
3: นุ่มิดคุทุกมานะเดินให้เบี้ยมาไอ้ข่อยกินุ่มิตาบกิมาตำงาเดลีกินุ่มิตาบกิมาตำงาแค่นับนิโกIndia ki numi taba ki matam ga foreign ga su kena ribani.
1: Is.
3: Isora hai besina mi gi maron. Lai hai besina aiko gi irol. Kari thue na ngangi no.
2: Ima. Ima ki di sawe na chemlok labani. Pabungi na songkom si dalai zere.
3: Pare pare tamu tamu.
2: Inao ga puna thangmina rura gi ima.
3: Solo solo solo. Hao ida. Imao gi songkom si dia.
1: Hao kreda. Imao gi za si dia.สังโกมนั่งนั่งนั่งเฮกลาวระดันะจามานากระสินะทารับทารับโอ้นั่งน่ะไล่บดีนะตบันีนะก
3: ็มาสิหนุ่มพี่สิดี
4: ฮัลโหลด่
5: าฮาวช่างบ้านนบี
4: นุ่ยน่ะมาเสียหนูไม่เท่าตัววิดาบับบุ้งน่ะขราบดีไปนุ่ยน่ะมาสิดีเนี่ยก็ยี่อมมดงนั้นนงเหงานบัดกินนั่นเนี่ยนุ่มิตาเผาเสียงังดูน่ะต้องไม่เลยมุทัดแต่บะฮาจามกีเรติวดงนั้นเปียดเปียดสูงงานดูน่ะเลยยี่บะอิงงดะฮึอะดูกันเนี่ยอิสี่อะสีดะดีเนี่ยกะรีมันจะเหงางขิดเลย
5: ช่างบ้านเบียนั่งนั่นแต่อิมานังงามดูคุ้มลุนอวะยิ่ง
4: ไอ้เน
5: ี่ยยิ่งดูทกเล่มบดูท่าอันนี้ร่วมดูสูงมังไงดิอิมาก็ขัดนั่งลงมาดูนั่นนะชาดูว่าหันกันอวะช่างบ้านเบียนั่งหูจิกเสนาชาเสว่าหันไม่ยาดรึเปล่าเนี่ยบะ
4: ตรวจสอบ
5: ใช่นั่งกูเพลินไปเนี่ยอิมาเนี่ยงานเลยไปดูไอ้คุยมาแต่นั่งก็ฮัจามกี่เรดิโอการ์เนี่ยหายไปดูตาไปดูเพื่อเด็กก็นุ่ยมาดมไอ้เนี่ยงานดีนั่งนุ่งไอ้เนี่ยนั่งนุ่งไอ้รวย
4: ไอ้คุยมาแต่ดีนั่งก็รีกงานก็ดูรีบฮะก็รีหายดูรีโนบะยารุยารุไอ้คุยมาแต่กันเนี่ยนั่งก็อุศิตนั่งงานเลยดิเนี่ยไอ้ดิไอ้ดิปามจะขี้เนี่ยหายสิหนิกว่า
5: โอ้งานโอ้ยงานโอ้ยนั่งสองกันบัสนั่งสองบ้านเลยตู่นุ่ยมาแต่งานเกี่ยไอ้บัดนั่งสาวนิ่งลำนี่เนี่ยฮะ
4: สาวนิ่งได้ดีกันเน
5: าะตู่อดุนี่นั่งนะนักคุยมาแต่งานบัดสาวนิ่งบกุมไอ้ช่วยกี่มาแต่งานตู่ปามเดียบยิ่งพาริสุพัตรบัสว่าคุยมียกปีเด็กลีบเชียงปีเด็กลีบอีมาเนี่ยขังกับร้องอดุกันเนี่ยนั่งคุยมานั่งงานกูจะยามนั่งคุ้มเมียนั่งตายอดูตัวกูหนัวบ้าไอ้เนี่ยยืมเงินเลยไปสุนัตีไอ้เจนั่งงั้มบ้มาเลยเลยไปสังบ้านเลยนั่งคุ้มกันหนัวบ้า
4: อิสคุ้มดีคุ้มดีกันนานมุกตั้มสิลักลีโน่มีสิ่งเสียป้าเอากายามนั่งทำนาฬิบว้าวอีเรกว่า
5: โอ้ตั้มดีเอ้ตั้มดีเอ้ตั้มบริวานัตีไปสังบ้านเลยสิ
4: ยาเรียบะเชียบะไอ้เสียว่าขันสิยามนุ่งไงเนี่ยเลยจะรำบันปาลาร์ดาสุสัตลักษ์ไม่ก็เสพเพื่อเสร็จตัวเก